เอาขนาดตัวโตหรือจะวงเจงขนาดอะไรแค่อันตรึงไก่เปียงใบหรือสับจักหรือสับปุ้งฟาดีจีนียาก็เตะบอลจระต้องคบะจึงเตะบอลหรือสับปุ้งขนาดอะไรนึงตาปุ้งนี่หรือสับปุ้งขนาดอะไรนึงรำพกตีมอลสมบัยหรือสับจักหรือสับปุ้งโอ้จระเอาขนาดอะไรนึงฟาดี

เอาจึงขนาดไรแค่ระดับมุงรบฮัสุกนี่ระดับมุงปันดาวดัลบิดัลฮัสุกนี่ระดับมุงได้มอดันระดับมุงรบจึงขนาดไรแค่ตาบุกเซียงจักรตาบุกจรานีได้เกี่ยวปันดาตินี่วันชุกมุงปันดาตินี่นิวันชุกมุงปันดาวฟาดิจึงตินี่กตัลกะไหนไหกะสังกกนอพะนอไตเวชวันชุกแลนจึงกะหำนอชิรงนานิบะไกขะตงไลนะกะหำอกแกตงนานิบะไกขะตงไลนะกะหำจามุงนมุงกะตงนานิบะไกขะตงไลนะพี่อะบะอบายขะตงนานิบะไกจีนบอรอรอกนิบิชิงอตังมะนาอบกะชะนอรอกอังไวบักชากรึง

0: ะไรหรอปะก็ต้องมาเรียนหน้าบ้านใบเนื่องตาพวกอ่างมาสเตอร์ก็ห้ามไม่พอเรียวจองไอ้บัตรมาเรียนหน้าบ้านอ่างสุดชุดตัวกูปุ้ยบ้านบุษมสารีบุษากูก็ต้องมาเรียนหน้าบ้านนี่จีไอ้ยังนี่จีบัววันชุ่มมันผ่านเช่นไอ้บัวขาวกันนี่จีก็ตามองเช่นไอ้ชายจะมันไปอ่างไปจะมันยังอ่างมาหน้าสนามไงทีนี้ชิงก็หนอกันไงก็ทีนี้ไม่เขาบอกคณะปนังไงดูจินดินพันหนังได้ให้ได้บ่ใบเออเอามาให้ดวงเบลอก็อ้างเนาะอาจีเอามาให้เองค่ะตามองขัดใช้จะมันใบเอาบนนั้นใช้ไหนใช่ไหมอ้างอะไรนะโปรโมตามุติอาจีตัวอิสกุลดอยบอร์ติขยะให้ได้ใบโมตามุติเพราะเขาเนี่ยบอร์ติขยุตาถ้าว่าน้องตามขัดใช้จะมันปุ่ยบูมุงสุดเสริงรัวอาจีตัวองค์ก็การเปลี่ยนจิลเสยก็ซอกซอกมันอีซอกกูฟูร์ตาเอียวซอกไปแค่เพิ่มบุอาจารย์สี่รูตาอาจารย์มาดิ้งไหนอวันพอดีดิ้งวันพอดีเสียกูพูดตาก็ซอกสี่รูกูพูดในขาตาวตาที่สองขาตาวแกอาจารย์สี่เลยค่ะอาจารย์นี่พอดีอาจารย์บักเลยเลยค่ะบักเลยเลยสี่เลยค่ะอวันพอดีแค่อาจารย์ขอต้องมาสี่รูตาอวันนั้นไอ้ชีดีนี่เห็นหรอตัวแบบนั้นจ้ะบอกให้ยังมาตลอดปานจะลาท่าดูกลับมาหนักกลางจากองค์กรปุ่นไหนใครจะก็จะเอาไปวิ่งมานี่มาในช่างกะก็ที่นำมาในช่างกะป้ายนี่สิกฤติชาโนรายจริงบวชหามานี
1: ่
0: เอามาขุดปอนจองขังก็ถึงท่ามือหนึ่งยังรับบ้านนะยาวบ้านนังกับท่านน้องสมบูรณ์ตาหังแก่ยาวบ้านเอาใบอ่างพิชิกอกสาเลียอาซึ่งสาชินะ
1: บุญแล้วก็ต่อเลยไป
0: แล้วไล่ขำใบยี่ดอกกะขำใบเน
1: า
0: ะ
1: ขำใบเอาเอาบุญเนาะจึงสิ่งนี้ต้องแค่ต่อเรื่องไหนจึงยอดตัวบล็อกตัวจึงเอกยาจีนีเรื่องมันนี่ดักที่โนมันมันนี่ดักที่โนจึงสร้างให้มันมันนี่ดักที่โนจึงอบจัดไขมันมันนี่เอาตัวแบบก็จานีจุดาจุดาบักษาบักษาดักที่โนสร้างก็ดักที่โนมันโอบักษาบักษากิชาจวรนังก็เฮ้ยปะโนสร้างให้ต้องขังกันตัวยอดตัวมันอวันนี้แบบไอ้สร้างนั่นนี่นังไงข้าลูกไอ้ฝรั่งนี่เราบอกข้าลูกนี่มาฝรั่งนี่สิ่งนี่เราบอกข้าลูกนี่มาสิ่งนี่ไปดูกันในนี้นะฮะให้กูดูชอบต้องฮัลโหลเวลาที่เราดีปอร์กห้ามตะคุชาบงค์ขับรถนี่ใช่ต้องชักระดี
2: ปารินีเนี่ยไ
1: ปฮึ
2: ฮัลโหลปารินีเนี่ย
1: ปารินี
2: น
1: ี
2: ่สมรัต
1: สมรัตนะดอชาดีใครลำชูโนโน่ชักระดับ
2: อากิโรก็อันพอร์มมุ่งมั่นดูได
1: ้
2: ยอดทหารเนี่ยตกเรือตาบ้าอันนี้เจ้าสาวอาเจ้าอันนั้นมาสร้อยที่สัตว์ฝรั่งกล้ามรังคุระมุ่งจรมาบัญชาตาวข่าย
1: บล็อกกะห้ามนุฝรั่งลังยันดีบ้านะ
2: ยังกะห้ามก็ฝรั่งกำลังทำการถ้าอันนี้โดนลงมาโดนตบปั้งทำการกันอากิโรมีที่สัตว์น้องมุ่งจรตั้งแต่มันที่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่นั่งมุ่งมาต
1: าอ้าวซึ่งสไลโอเจ้ามาสเตอร์ก็เจนูก็มุขังไอแค่หนอกมาให้เรื่องนกทางกันเนาะอาวรุ่นสิงตาบุนุกเลียเบี้ยงทำไมแกตามไปแก
2: บักตะกะตะเชิดบักกะบักตะกะละสิเด็กแกบักตะกะละบุรังไปแกมาให้รับได้ไ
1: ปอ้าวตาบุนุกก็ชี้ชี้นี่ไปกันละค่ะก็ทางปั้นตรงนี้ตรง
2: กันบาลีอ่ะไอไอกิโรก็ไอกิโรก็ดิฉันทางปุโรหงก็จะเปรียบทางเราไปล้างทางไปเรื่องมาเราไม่จะรู้มันทำไรก็ไปพวกนั้นแบบตามเสียสระจองในเรื่องนั้นพวกนั้นแบบเที่ยวกับก็ถึงกันตู้ขันยวัดตรงกันนึกละกามจะต้องใช้ก็ได้ไป
1: กามเนาะอันกามไม่เลยฮะ
2: แกเอาไปหายรกกับมาปวดที่เบสเจ็บตาตองตาตองไม่รกเนาะ
1: จุงนู้ฟื้นไม่รกตัวจุงนู้ฟื้นไม่รกกามนู้ฟื้นว่าให้ดีบ่า
2: อีมาบ่าวฟื้นก่อนมาบ่าวฟื้นก่อนแกเอามาหายรกก็เปรี้ยงก็รกก็ปวดฟื้นรกก็ได้บักสักแกก็ปวดอย่างก็มาอัลบาจิจังก็
1: จากนั้นถ้าหายปุ่นนั่นเองเจ้าอาซูกุยชักลมอนกบชิงก้าอาซูกุยอารามแค่ปุ่นตรงนั้นนี่น้องมุสุงจากยังแก่บ่าชาตงก็ทั้งไอชามคล้ายจริงจริงจากนั้นไปเลยเหรอเด้อเ
2: ออเอาบ่ตาบกเองก็จะตาบกเดี๋ยวเอ็กซ์มาตรงนั้นตรงนั้นปรุงนั้นบางเบื่อที่มุสุกคนตรงเท้าบุษบันตรงเท้าบังนั้นบ่ได้ทำอะไรตาก็เอาบ่หนอตาบกอันนี้จากยังแก่เต็มกะหังก็ถ่ายจู่อ่านว่าที่สระก็ได้ชั่วมาเลยช่วงนี้วันศุกร์ได
1: ้ดอจอระกิติงเอ้ยจอระไปแก่ต่อมาลายเนี่ยอัฟรุนึงบรอกไว้มาลายแค่บ่าบรอกน่ะหำใบเรดีก๊อกชาดีเฮ้ยดิบ่าบ่งท่านี่อาชีพแบบนั้นดิ
2: เอ็มโน่สิตามมาลายชัวบ่บ่การร้องนั่นก็โน่บ้านอ่ะมันยิ่งได้เอาโน่มันยิ่งได
1: ้อ้าว
2: หำใบ
1: ไปเลยหำใบขนาดตรงนี้จีนีปันดะเอาว่าไปเนาะ

0: ามกขันยังเป็นตรงโ
1: อ
0: ้ได้ซึ่งไทยมาซึ่งบุญินาหนังในวันชุนนาหนังในเดือนซึ่งซึ่งสารพไทยมันนี่ต้องเป็นบริไทยซึ่งน้องหมดสามในเส้นยังว่าไทยตัวซึ่งน้องโอซึ่งสารต้องบริโภคนะน้องน้องปุ่นนั้นบริโภคนะไทยเด็กขันยังบริโภคนะน่ะดีกว่าซะเงยหนึ่งนกนกคงคดีนกต่างดีขึ้นจะโภคนะมันเท่านี้บริไทยตัวน้องโอซึ่งสารโภคซึ่งทักทายว่าซึ่งไทยเดือนซึ่งมันเนี่ยให้ยันตรงทุกสัตว์ตรงเว้ยให้ยันมันเนี่ยแต่เป็นสัญญาณบางอย่างซึ่งสารพัยบางอย่างมันซึ่งสารพัยไม่ได้มาดามซึ่งสารนิชิมพัยแก่บูรังโอแก่ว่าบูรังเนี่ยสิ่งสังนั้นซึ่งสารยาการีมาตรงซึ่งสารพัยพัยไม่เนี่ยบ่ซึ่งรังผู้ชายบ่ตะลังมันเนี่ยนกบ่ตะลังมันเนี่ยแต่ตาคุณบุคคลบ่ตะลังมันเนี่ยซึ่งทักทักมงชาบ่ตะลังมันเนี่ยแต่ซึ่งสารพัยไม่ได้มีนิ่งตาบ่ซึ่งที่ท่าอาบ่มันนั้นมาจากใกล้ตัวนกอาบ่มูจุกไทยแต่เนี่ยถ้าเป็นสิงคโปร์มันจะทำมาคุยส่วนไทยได้
1: อ้าวอาวุธนั่งสิงวันชกไทยอังตามันในบางทีไปแกอังอันนี้ใครได้ตามอ่ะอังเจ้าจ้าก็ใจแข็งอาราวันนี้ใครได้ตามอ่ะใครอ่ะอาวุธนั่งวันชกนั่นเอง
0: ซึ่งสำหรับไม่เนี่ยแกซึ่งรัศมีบางอย่างมันเปลี่ยนยับใช่ไหมแกไปกันซึ่งสำหรับสมมติรูมตรงไรเงี้ยวันที่มีเนี่ยแกแล้วก็อังสระนิมมาแกในไลฟ์ปุ๊บซึ่งครับปุ๊บที่นั่งยับแกซึ่งต้องบอกสิ่งเขาในตัวเราใช้สูตรอาชีพของเราก็อาชีพส่วนใหญ่นั้นมันเป็นต้องมองแสดงการวันนี้นี่บุ้มตรงรุ่นนั้นเนี่ยครับนั่นอาวุธใกล้ตัวนี้อาวุธนอกตัวไปใช้คนนั้นที่สักใครจะนั่นนั่นต้องแสดงการใช้ความใช้อาวุธให้สูงมันเป็นใครจะนั่นเองก็อาวุธนอกตัวเรียนวันสุดท้ายที่อย่างวันสุดเดียร์ที่มีบริโภคในเราซึ่งทำยังว่าสิ่งยากที่จะเจริญกันละแต่ผมว่าอาวุธวันสุดก็เนื่องจากมันทำให้คนวันสุดก็
1: 今天大哥国税总么呢？来水塘个国格里发的个钱啊，我就让我，格么么国罗不下来个，看来个吧。日杀蒙当时看来希望呢？日杀蒙，我日杀蒙个，今天日杀那个人国提前来大哥，吉罗古马来日杀家，日杀蒙。我做每能做，我是做那块的，看来呢。
2: 阿不得，阿不能弄落，还得么看？我罗西那尼，在咋的还可生？因为呢，路虎尼不是讲我们这里嘛那尼，阿哪个哪？因为呢，阿叔哥伊来看事人干个，我路虎尼莫可能可生，因为你不这里嘛那家。还得么看？我罗那个阿不得还可好日子。